นังตุ้งกงจังอธิษฐานสำหรับแคนเบอร์เชียปีปรวนแคนเบอร์เชียในกรงใบทกายตะมุกมนุษย์ชรานกิทวายบังกุมารัดกิอดยูลอมพิวเอกิทวือปรวนอตุ้งตำเลียมตำลาประบักเกแต่ยังสมเพรชุยบับในประบักเกเอาเยคืนเอาเวกิทวืออดมีประโยชน์อีกเดนังสมเพรชุยบับเพลเอาอีกคืนตรงชิเปรียนังกิตรกาทวายบังคุมตรงสมเพรชุยเปล่าเยื่องดาวสำหรับประสบสายดำนังละอ่อทุกเกย์สถานที่ยังยอมทวายเนจมือตะตรงสมเพรชุยปิจิบาวนังยังทวายแคมปิจิตะตรงนังสมตรงทัวกาอชาขนองประเทศนี้ไอ้มนุษย์ตะทุสกอตรงชิเปรียตุบุงคมสมณิตังอ้อขนองนี้พระเยซูอาเมน

ึงเปียวปรีสุกัตโตมโนยังเคร่งเอาไว้กี่ทัวดอปรีสุมันอยู่ที่ทอเทปันเตเอาไว้ปรีสุทัวเวงอยู่ที่ทอครบติงอ่ะตรงมันจองเครื่องมนุษย์สลับไปปุ๊กเกย์ปิวกิคัตออฟเรกิจองเครื่องตรงสลับตอนใดตรงจองเครื่องมนุษย์รู้ตอนใดตรงมันตรงไอ้สังครูแต่เนี่ยมีอันเจ็ดโดยตรงปอมปอนเราทั้งไงยังมีสังคมบำบอนอธิษฐานเปลือกราบิดาตาบำบอนอธิษฐานอมพีเอตายังอธิษฐานสมเพรียช่วยอายังอันนี้ช่วยอายังมีหนูช่วยอายังรู้สิมีจุดหนึ่งช่วยอายังมีสักพิบอเอาโน้มันขอดไปหรือยังอธิษฐานสมเพรียช่วยช่วยเกย์ช่วยเอาเกย์ชีช่วยเอาเกย์เมียนกังเงียได้ยังอธิษฐานสมเพรียช่วยพลับดูเจ็ดรบยังเอายังมีสกเรสระลังรบตรงขนมเจ็ดรบยังเอาไปเปรียบนิมบริสัทช่วยคงน้อยชิมวยเยงนั่นช่วยชนะองค์พระบาทขนมชิบะเยงอันนี้จิตรำตรายอบายยังอธิษฐานสมเพรช่วยเยงฮอดช่วยเยงคังโลเกย์คังทรัพย์สมบัติเยงด้วยกรมปุเปย์อาตุยกรมปริสุอัดไอรู้เปิดตรงยิมาเองปัตย์ใบยังจีเนอธิธานสำหรับเนตเตยยังจีเนอธิธานสมเปรียช่วยคลายปลายชีวิตยังสำหรับไอชีวิตยังจีเอกจอดด้วยชีวิตรบเปรียขันโอเหียนในกรงกรมกรมจีมจีกรมตะตู้ชีวิตอกาย่อมมีสังคมปมปอนจองในขนมกรมปุจิมปมปอนจองมีจิตติจิตรบพระเยซูพระเยซูเล่บองแต่งอ้อสำหรับยังพระเยซูจองช่วยยังและบองแต่งอ้อติดเพรทเวอร์สำหรับเอายื่นช่วยเกย์เปย์ยังเมื่อเกิดอมปีเอาไว้เกย์ทเวอร์ในไทยสักนู่นจริงปีปนชนามุนเจ็ดปีปนชนามุนยังเคยเจ็ดรบมนุษย์เจ็ดรบมนุษย์ที่เจ็ดอกระปันไตเพรย์ไอโตเจ็ดยังอายุมีเจ็ดล้อวิ่งบายังอดอธิษฐานสมเพรย์ช่วยพลับเดาเจ็ดยังเจ็ดรบยังด้วยปุ่ปาราซีด้วยปุ่ตะเฮียนเจเนบีเอพรีซูหนึ่งสายจมอดพรีซูกำกัดเจ็ดยังมันไอเตยมันสกปรกใจแต่ยังขาดในภายในนี้ยังขาดมีนจิตคอยยาวนั่งยืนเท้าอธิษฐานสมเพรียช่วยพลับดูจิตยังรู้ทั้งไงพระเยซูยังมาเว่งยังในข้อกรมออกคุณเปรียเปรียมีนสิกเดย์สระลังรบดูคลั่งสำหรับยังนั่งเปรย์ในปีปุ่นจิตพิจ

นึ่งปรีสุสกอดปรีสุบาพลอยเอาเนตเตยสงครัวดาอันนี้จะยืมยังขยมขยมมันจินจิตอิสราเอลวันเดียดาวิสาเอาไว้ปรีสุทวขยมไอคลายเตอร์ก่อนหรือเปล่าบอมป์ออนด้วยขณีบายยังทุกเจ็ดในเลือดพระเยซูยังทวายชีวิตระบายยังแต่พระเยซูยังการจีก้อนระบายเพรียงยังอัตราการสำลับจีมเตยปีผู้พระเยซูจียังโบจียังพระเยซูทรงทลายองค์พระบาทระบายยังหายดานิเอลชมพูประมุ่นจีดันนังละออปีผู้ยังคืนเอาไว้กาเบรียลพรับยังวิตรอาหายวิการลังด้วยกาเบรียลพรับยังนั่นไงเอายังสังคมปีพรูพระเยซูสัญญาบ่าวตรงสกอดนั่งรู้ลังเวงตรงตะเรียบจอมกันไล่สำหรับยังนั่งตรงยิ้มออกเวงน้อมยังตายตรงสกอดตรอคายนั่นฉันนำกาเบรียลปรับแดเนียลนั่นบ่าตรงสกอดตรอยฉันนำกาเบรียลปรับฉบับตรงยิงมาเป็นดาสเปย์ยังเมื่อบัดตำนี้นี่อันนี้ไอ้ยังสังเคราะห์มองพี่อนาคตรบอกยังพระเยซูบานยิงมาเป็นดังนั้นยังเทิดทานสูงอาคุณพระสมเจ้ารวมอธิษฐานช่วยเขียวอาพระบิดาโอ้ยังโอ้พระคุณพระท่านนี้ยังบังคืนตรงยุลถึงยุลรหดตรงดังชัวฉันนำนาใครนาเรื่องนิมวยนิมวยตระแคลามในสมัยนู้นยังตรงอ้ายเดนิเอลบันยูแต่ไอซากาเบรียลมาพรับเดนิเอลอมปีทั้งไงกิตรสันซองพระวิหารทั้งไงพระเยซูตรัสตัวบนจมูกทึกทั้งไงพระเยซูตรัสกอดอมปีทั้งไงสเตฟานตรัสเล็บบังชีวิตรบกอดสำหรับสายดำนังละโอรบพระยาอะไรนี่สมตรงช่วยเอาไอ้ยังบังคืนยังอัตรากับพระอิบรามอมปีเรื่องพระเยซูยังมาเวงไทยครุบเต็งอ้อประบันปราบยังตรวจแคลงยังเคืองวิแคลงชุบะตรวจทำเอาไว้ตรงโซเนียนั่งยังไอทุกเจ็ดในเลือดตรงมีนสังคมกาโซเนียรบตรงสำหรับยิงมาเป็นเจ็ดมาดอลหายสมอคุณสมช่วยพิธีเปิดต่อบอมเอายังเต็งอ้อแค่นี้ตุบุคุมสมนิกนองนิมพระเยซูอาเมนอคุณชรันยังบันจูบคณีติดคราวิปรัวดานิเอลบันคืนการเจ็ดแสดงติดหนึ่งเพื่อยังศึกษาปีดานิเอลชมพูดอบยังอายุติดอมปีเอาไว้ตรวจคาดลางอนาคตระบบสมัยดานิเอลสมเพลิดเพลินไปเรียหาย

พร้อมขอพร้อมฮัลโหลนี่สมเพรในเสกเดย์อัตมุตหนึ่งเสกเดย์กมสันเจตตรงประเทียนเอาเนโรคเนียมีกำหนดตามุยตามประกฤษเยซูยังเคืองเพรจีเพรในเสกเดย์เสกเดย์อัตมุตแน่นาทลับจงประพฤติโดยเพรปันไตจงคร้อยประพฤติโดยซาตานทลับอัตทลับอาคุณเพรียเพรียสอัตมุตชิมวยังเพียยังประพฤติคอปีประหารใจเพรียคอปีอัตชริตระบบเพรียเพรียน้อยตาอัตมุตชิมวยังพิปรูตรงสลังยังดังตรงน้อยตาจงช่วยพิปรูตรงจงเคืองยังตาทันสัวนังน้อยชิมวยตรงเอพิโซดชมพูพรำขโมยหนังขอปีโดยฉะนี้โจตราบตามเพรียลูกพอลเอายังทั่วไอตราบตามเพรียลูกพอลจังปราบยังอย่างเมกสมีนัตตาชริตโดยเพรียปีพรูบายังมีนัตตาชริตโดยเพรียยังตราบตามเพรียโดยจีกอนสงวนเปียหายดาขนองเซกเดย์สรลังโดยจีเพรครึบานสรลังยังพร้อมแทงประกอบเพรียองตรงจำนวนยังพองทุกเชียดมวายหายเชียยังเบาเชียสมรับเชียคลันชงวยทวายดอเปรียเปรียจองเอายังอัตมุดด้วยตรงเปรียจองเอายังมีเมตตาการณาสมรับเกยไปยังเคืองเกยอดเชสสมาร์ตยังตรอยทวายขังชิมวยเกยสมาร์ตเอาเกยปีปรัวอนุไว้เปรียทวายขนองเจ็ดระบายังตรงจองสมาร์ตเจ็ดระบายังเอาอย่างสัจฉริตบริสุทธิ์โดยตรงดาตามตรงไปยังดาตามเพรียยังประพฤติโดยเพรียแต่คอมพลีทยังมันไอดาตามเพรียไปยังอดไอเพรียในขนมกาลาทีชมพูพรำก็มาเพย์พีแต่ไอพอพลายในเพรียวิเนียนนู้กูเสกเดย์สรลังอำนาจเมตรีพีบอดมุดสกพีบสอบรอสมอตรองก็มาเพย์บายสโลดบอร์ดหายดังขนาดคริสวิทย์นาโตหนึ่งเสกเดย์อย่างนุเตยอันนี้นี่เย่ออมปีอัตชริตระบบเพรียปันไตในที่นี้เลิกพอลตาอันนี้จีพอลพลายเพรวิทย์เนียนมาพันใดนี้สำหรับทั่วกาพิกนองยิงอาอัตชริตระบบเพรียรู้ลางวิ่งขนองยิงอาคนเพรียเพรียอัดอาอย่างทั่วการเงินนี่คลุนอายตรงมาทั่วขนองยังยังอ่านเตียดเข้ามาไปบูนหายอ่อนเนตดาวจีระบบพองเพรคริสนุบานจิคังใส่ชีมหายพร้อมเทียงเสกเดย์รมจูอายเสกเดย์บองปรารถนาเต็งประมาณพองบาสันจียังรู้ดาวในเพรวิทเนียนนู้ตรดาได้เปรียญได้ไปยังจองมีอัตชริตระบบเพรียยังตรกาชิคังอัตชริตจ้าระบบยังอัตชริตจ้าวิชลองปีไม่เออนางอัตชริตระบบเอชลองปีใหญ่ตาระหดดอลอาดัมหนึ่งอีวาปันได้เปรียสูมาสำหรับเอายังมีอัตชริตทำไมโดยดาวโดยมนอาดัมหนึ่งอีวาทะเลขนององพระบาปโดยเพียวเพรียบังกาดอาดัมหนึ่งอีวาลองออกคนเพรียเพียวพระยิสุต่อทานโซเวงพระยิสุอายเพรียวเนียมบริสัทมาสำหรับมีมพอพลายขนองชีวิตระบบเฮงพอพลายนู่เจียตาชริตระบบเพรียปันไตยืนตรกาจ้องอาตาชริตนู่ยินตรกับอธิษฐานสัมเพรียเอาไอ้เพรียวิญญาณบริสุทธิ์พลับประตูชิดระบบยังนั่งเอาไอ้อัตชริตระบบเพรียการล้างทุ่มไอ้ขนองชีวิตระบบยังเพรียวิญญาณบริสุทธิ์รังจำสดาบยังสัมเพรียทั่วขางเงียนุยนี่ขนองชิดยังเพื่อยังสัมหายนั่งยังพลิกนั่งยังทะเลจออัตชริตจ้าวิ่งยังสมเพรชุยกายพรายเช็ดยังก็มาเอายังเจเกตีดปันไตกลายมากยังพลิกยังครบครองเช็ดเคลื่อนไหวหนึ่ง

หนึ่งในนู้นเนี่ยดาตามพลอยรบตรงหนึ่งสัมยกเอาไว้เพื่อบานประตูครั้งนี้หนึ่งช่วยใจตะเน็บใส่สำหรับเกียรติตั้งท่ายังมีอันเพื่อเพื่อจีเนสรังยังอภิชิตหายรอต่ออาชีวิตเพื่อเพื่อสื่อสกอตในเลือดเชื้อข้างยังไอท่าตรงสรังต่ออาชีวิตหายหนึ่งเพื่อทั่วโดยเนี่ยไปพูดตรงจงเอายังน้อยจมวยเพื่ออคอลตรงจงเอายังจะทุ่มชีวิตรบตรงตรงจงเอายังสายรีดจมวยตรงอคอลเจนิกสมัยครบมาไพ่หนึ่งมาไพ่มวยพระองค์ตาทั่วบรรทุลปีเสกเดย์ติงนี่ตรงมีบรรทุลท่าอาเองมาวจีชับอาเมนพระอมจ่าเยซูเอ๋ยสมยิ่งมาวสมเอาในเรลคเนียบานประกอบด้วยพระคุณในพระเยซูคริสต์จีพระอมจ่าในยังเรลคเนียอาเมนนักครบถึงปีนี้ยังเคืองพระเยซูในเยเลิกที่บ่ายถ้าคุณยอมมากชิดชับนังโยฮันก็ซ้อมเพรียชับมากนังซ้อมยิงเทงอคเนียประกอบชมวยเพรียกำจำดอสอาดทั้งนี้ทวายเทงอ้อเตเพรียเอาอีเพรียทวีจีมัจจาชีวิตรบเนี่ยนังเรียงเราทั้งซ้อมเพรียยอกชีวิตยังนั่งพลับดูตัดจริตระบายยังนั่งจราระบายยังสำหรับผิวกิเคืองยังกิเคืองเปรียสุเปรียจังทั่วตาบอมป์อ่อนจังไอเปรียทั่วรู้ใจบ่ามันจังไอเปรียทั่วปอนใจเน็ตน่าจะจังจะตู้ชีวิตออกก่อบอมป์อ่อนตรออธิษฐานในพระเพรียจิตขยมรึงขยมมันจังพลับเดาจระเต้ปันได้ขยมจังในชมวยเพรียซ้อมเพรียจุยเดาจิตเดาจระเดาตัดจระเอาไอเพรียมีนสัตดังเพรียปันทั่วดังเดาจิตเยี่ยงยังมีคดสัญญาคดสัญญาจงคร้ายระบบพระเยซูตาตรงมากเฉียดฉับขยมชื่อทั้งไงนู่จิตมาดอลหายยังบานเมืองวิวรณัตหายอันนั้นยังคืนเอาไว้พระสัญญาแคดลางฉรานบางแคดลางหายไว้คุณยมอยู่ยังอยู่ในสมัยจงคร้ายยังรงจำเอาไว้ยังคืนขนมวิวรณะชมพูดอกใบเมียนเกทัวชมบับไอมนุษย์กรุบกันไลน์ในภายในนี้เรศซาทั้งไงอาทิตย์เจียทั้งไงบริษัทเปิดฉบับนู้มาดอลฮาวยังดังกางเงียบสายดำนังแต่เป็นกันลายจิตรุ่ยออกฮาวดังยังเคร่งทายนี่เปิดดำนังแต่ครบกันลายฮาวเปรียทั่วจำนวนจำเรารุ่ยดังท่านเน็ตนาบริษัทเน็ตนู้ในบริษัทไทยแต่น่าทุจริตแต่น่าทุจริตขยมจู่ทั้งไอ้หนูจิตดอลหายยังมันไอ้ท่าจำสะอาดจำข้านสะอาดนั่งขยมสมเพรมาควงเนยนั่งสายเรียดยังโดยสมรัยทั้งไอ้นี่ปีพรุ่งยังอดดังตายังเมียนสะอาดหรือไทยปมปอนสมรัยอันนี้ทวายชีวิตตะเพรียบายังอดทนทวายบายังทวายหายทวายมาต้องเตียด

0: ถวายชีวิตรบะยิงรหอตยิงคืนพระเยซูยิงมานังยิงในขนองปปกชมวยเปรอคุณเปรยิงบานเรียนยูสัปดาห์ไห้นังยิงมาดอลข้อจงคราวปันใจด้วยอันนี้จิตทั้งไงจับดามทำไมจับดามดาชมวยเปรกรุบกันไลน์กรุบไปกันเลยสมจะรวมอธิษฐานช่วยเขียวเอาพระบิดาพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงเชื่อพระตะมวยนั่งตรงเมียนสักได้สร้างดบปิดสำหรับยังทั้งออกนี้ยังเคร่งไทยนี่ตรงจงปดอลชีวิตออกก็โดยยังทั้งออกนี้ตรงจงเอายังบันเมื่อประเพณีบอกตรงหนึ่งน้อยมุกพลังระบาดตรงหนึ่งสายเรียดชิมวยตรงยังขยมมันยุลชบาฮมปีสักได้สร้างระบาดตรงจิตทอมปนาปันไตทไคนี่ยังจองตะทูสกอลตรงจิเปรระบาดยังหนึ่งตรงมีนเซตสายเรียดต้องเจ็ดระบาดยังหนึ่งตรงมีนเซตพลับเดอร์ชีวิตระบาดยังสำหรับยังคลายตัวเนี้ยบริษัทในสัจจริตปีปรัวตรงข้างในทั้งนี้ยังบางเคลื่อนคิดสัญญาระบบปริสุใบดองตรงสัญญาตรงชับยิ่งมากนั่งยังจะเอาชิมวยโยฮานังทาสมปริสุชับยิ่งมากยังขยมจังทนายทันสู้ชิมวยตรงสมไอทั้งนี้นุชับมากดอกหนึ่งเปลี่ยนรังจำสมัยอ่อยยังถึงออกนิยมีเช็ดขลหานสำหรับสายดำนังอมพิเศษก็ได้สร้างระบบตรงตะครุบกันลายครุบมนุษย์ยังขยมสมัยนี้ถึงออกต้องนิมพระเยซูอาเมนออกคนจรานสมพระอมพิธีมพอบอมปอนถึงออกนิยเปลี่ยนจุบจมขณีติดยังบานจับดามเรียนปีซิเปอร์เดนิเอลนังเดนิเอลช่วยอ่อยยังปราบอมปีสมัยจงกราวดาสมพระอมปีมพอจุมริบเลีย
1: ตรงเยียงกัดนมุกโลกเตียงประกาศถาเยโฮวาคือเยโฮวาดอจิเปรียตรงเมียนปริหารไตเมตตาการุณาให้ตนสันดอตรงยึดนังขญาลให้เมียนสิกไดสอบรอหนึ่งสิกไดเตียงตรองเจียบอริโบตรงเมียนสิกไดเมตตาการุณาดอลมนุษย์เตียงป่วนก็ออตโตจมพัวสิกได้ตัวจริญสิกได้รุมลงนึ่งอำเภอบาปปนแต่ตรงมันรบมนุษย์เมียนโตตุกเจแอตโตเลยตรงเทวโตจมพัวสิกได้ตัวจริญรบบ่อปุกตกดอลโกนจาวดอลใบหายบ้วนอมนอพองหายยังเตียงออกเนียบานตัวตัวอำเภอสิกได้โปไปยรบบ่ตรงโมกือเจียเปรกุลแถมเลือเปรกุลพองบัดบนดากระดิ่งในเตียงปนม่านบานประเตียนโมกโดยซาลูกโมเสแต่แอเปรกุลหนึ่งสิกได้เปิดนุบันโมกโดยซาพระเยซูกริเวงปริกลในเปรียแดนน้อมสิกได้สังกรัวหมกดอลมนุษย์เตียงลายบานเล็กโมกเฮยเตียงบองฮัดบองเรียนยื่นรอลขเนียอ่อยเลี้ยจอสิกได้ทมละเมอหนึ่งสิกได้ปองปรัชนาขนองลูกนี่หายอ้อยรัวเหนาขนองสมัยนี่โดยสิกได้ทุนทงูสิกได้สุจริตหายโดยโกรบปฏิบัติดอลเปรียเวงเตียงร้องจำสิกได้ส่งเข้มดอมเมียนโปคืออ้อยบ้านเขินดำเนินลิขมุกในสิไรละอรบอเปรียดอจิทมนึ่งพระเยซูคริสต์จิเปรียองสังกรูในยืนปีพระกรบขณีบานเฟอร์บาบหายคว้ามันดอลสิไรละอในเปรียแต่ลอยเปิงดอลเปรียกลตรงนุบานรบจีสุจริตตัวเตลอยซาสิกได้ปรลัวดันนอกนองพระคริสต์เยซูปนแต่เปรียดตรงเมียนสิกได้เมตตาการุณาดอลเลือดลบลอยโปรสิกได้สรลันเจคลังดันตรงเมียนดอลยังรบขณีขนมกาดเดลยังน่าสลับขนมการมลงนูเลยนูตรวงบันเพราะไอยังรอขเนียบันรัวเชี่ยมวยนึ่งเปรกรีคือด้อยเปรกุลดันเนี่ยรอขเนียบันสังกรูหายตรวงบันเพราะไอยังรัวลังเวงก็ไอยังอังกุยเชี่ยมวยนึ่งเปรกรีนูทานสัวดอกปัวได้เบิดคือด้อยเปรกุลดันเนี่ยรอขเนียบันสังกรูโดยซาสิกได้จุ่มเนื้อหายสิกได้นูก็มันเหม็นเกิดปีเนี่ยรอขเนียได้คือเชื่ออำนาจเตียนรบบเปรียวเอง
2: Good morning and happy Sabbath. อรุณสวัสดิ์เรียน

0: นักเคร่งท่าเพรียจงเมาขนองเจ็ดเพรียมันควาควายอันปีมุกยงหรือก็เอาไว้ยงสเลียดเพียเพรียสุรันยงระหอดต่อไอเพรียสุสกุลเชิดกันยงเมียนตมลายยงเจียปีเสสำหรับตรงสมตรงของน้อยจมวยครอมจำนมแต่งออกเนี้ยให้สมประเตียนเป้าไอเกบานเมียนสกปรกหล่อไอเกเมียนเจ็ดเมียนเจ็ดจงสุรันให้เมียนจมเนื้อคลั่งลางเราต่อพระเยซูยิ่งมากเลยที่พี่สมอคุณขนองเนียมรับพระเยซูอาเมน
1: กาจับดังประกันขณีนุเปรียบโดยเจ็บบักตุ่มนกเติกโดยฉะนั้นโจเลิกกาตัวขณีจังมุนได้การมินกาประชลูขณีพอง
2: จุมริบโซนหนึ่งรีรีไอทายบริษัทในทุกไอซาวน์นี้ยังมีสกิลเอ็มเนาะยังไอจุบจุ่มขณีทิศตามอินเทอร์เน็ตตามยูทูบเฟซบุ๊กนั่งยังมีสกิลเอ็มเนาะปีพรัวยังไอเรียนปีเปรันตูรบตรงจีเปรจีเปรันตูปุ๊ดนั่งยังไอยูลอมปีสมัยจงคราวนั่งเอาไว้ยังทรายประหยัดพี่ปรุยังสมัยจังคราวยังจังนาจิมวยเพรียยังอาจังนาจิมวยซาตังสุดท้ายนี้ขยมจังอดิทานอดิทานฮาวิขยมจังอ่านปีเรื่องพิเศษมวยในขนมสิบเอ็ดเกกาขนมเพรียบรรทุรบตรงสมเจ้ารวมอดิทานจิมวยขยมอาเพรบอบิดายังอภิคุณเพรียสำหรับท้ายบริษัทนี้ยังมันไอ้มาจอลจมวยขณีนักของเพรฟิฮีรบตรงใจปันใจตามอินเทอร์เน็ตยังไอ้จอลร่วมจมวยขณีนังศึกษาปีเปรียบทุ่งนังทวายบังคมตรงสมตรงของนายจมวยตัวบังคมนายท้ายนี้นังปราโมทบัตทุตัวบังคมสำหรับนี่เย่เพี้ยช่วยเลือกทุกเจ็ดบังปอนเพื่อกิสดาบนังช่วยตั้งข้างล่างนี่รบตรงยังดังหายไปยังมีนปตังในจุ่มเป็นพบโลกทั้งไอ้ปริสุทธิ์ยังมาเวงสำหรับน้องผู้บริสุทธิ์เธอทานสัวทั้งไอ้นกจิตดอกหายสมตรงเอาอย่างขยมถึงออกนี้ปัญสตาเปรียบตัวทั้งไอ้เปรียบอินบริสุทธิ์บานดักจิตยังสำหรับยังไอ้เรียบจอมตะตูตรงเปรียบตรงยังมาเวงตูบังคุมสมณีถึงออกขนมนิมปริสุทธิ์อาเมนนาทีนี้ขยมจังจับประดามเย่เรื่องระบบประดิประปนปีเนะชมว่าแอนนาเนียนเซปิราปัจจัยมุ่งยังต่อเรื่องเย่ยังทรกายุลอมปีเรื่องระบบผู้เนจูปริสุสมัยปริสุตทันโซเวงฮาวิสมบาปเรกมปีบาเมนตะกิดกาหนึ่งยังอ่านปีชมพูบุญโคสามสับมวยข้าวบานอธิษฐานรุ่ยหายนุกันไลน์ดาวเกย์ประชุมขณีรมจุยหายเกย์บานเป่งจีเปรตนิมบาร์สัตแตงออกขณีรุ่ยก็พิสัยเปรตบรรทุลดาวิจิตคาลหานยังเคยพวกบริษัทกี่บ้านจะร่วมช่วยคณีกี่อธิษฐานช่วยคณีนั่งกี่ตัวเปรตนิมบริษัทนั่งกี่ตัวถึงอ่ะนั่งเปลี่ยวเปรตนิมบริษัทเจ้าขนมชิดรบกี่กี่คาลหันกี่เติบไซดำนั่งสำหรับไอ้มนุษย์ดังพระเยซูจีเปรตสังครัวนั่งพระเยซูตรอยยิ่งมากเวงนั่งน้องพวกบริษัทเธอทันสัวขยมอันโคสามสับปีไอมนุษย์เทงวองดาลบานชัวกี่ก็เมียนจิตเมียนกำเนิดตามวยกมีเนตนาประคันธาเอาไว้ไว้ดาวคลุนเมียนเจียระบบพองคลุนโนเตคือกรุประบบเทงประมาณเจียระบบสำหรับปราจีมวยเขนียเทงอ้อผู้สวัสดิ์ก็ทวบันตูลได้เปรียเจสดาโดทอมปีตำนาดาวเปรียอมจ่า